0: กระทับปรำสุดคู่กระปรำต้องนี่ยืนนี่อ้อยจะมาโดยจะโบราณที่เกี่ยวนะจะอ้อยจะถึงเขาอีกอัดทับลำนี่โดยจะมาตะเกียงพระลูกจังไอ้อ้อยลูกชายก็แสบเดียนลูกของลูกซองไอ้ใจพระลูกซองไอ้กันพระเนื่องจากลูกซองลูกชายเป็นกับปะสะไอ้อ้อยวีไม่ก็มันติงจะโตสบังไม่ก็มันติงสะไอ้สับเพิ่มเอาเทิงไปใจบุญเนาะสิ่งเงินเท่ากันไอ้กิจกรรมกันนั่งตามกระดานลูกเอาเนาะนี่อาตมาเนี่ยกันนั่งสมอลูกเกลียดก็ลูกสูบเงาลิขามันสมร่มสะไอ้เกลียดเยอะไปชั่วโมงไอ้เนาะดักขนมเยี่ยมลูกนั่งดักขนมเยี่ยมนั่งบันทึกตำลงสงเอาละดักไม่กระดานลูกเอาเอาเธอจังเลยนะอันนั้นลูกซองมันห้ามไม่ได้จังเกลียดจังเลยรอหลักเงี้ยนั่งเราจะตัดพร้อมแล้วมองไปดูมันกันยังไงมันลูกกันยังไงลูกอ่อนอ่อยดักนั่งเยี่ยมเนี่ยไอ้คลาสตัวขยับตัวไอ้เชยจะอับเจว่าขมิ้นตัวรู้เครื่องนะได้หรือไม่ตัดได้แล้วตุกจะดักน้อยแจ้งนาตัวน้อยที่มันโยมอ่อยด้วยก่อนตัดได้คุ้นนะตัดใจเด็กเจ้าการโอเคนั่งเชยลงอ้อมเงินตัวน้อยบอกว่าขาดตรงเชยโยกที่น้องมาน่าจะเห็นนาตุกแจ้งน้ออันนั้นบัตรเทออนแป๊ะน้อยตัดได้น้อยจะตัดได้มาเทอจะพวกไปใจบ้วนนั่นนั่นมันเลยโอ้ยได้จนกับตัวตอนได้ติดประกันนั่งหัวรถตันนะที่เรื่องนั้นหัวรถตัดสไลน์นะที่เรื่องบันเดียวตามพัดถึงเราดูเรื่องประวารณาในเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้องมีเมียนใจนั่นดูเยี่ยงจัง
1: นี่ต้องทุกอ่อนนุ่งแอลน้องทำไมเวลาลุงอ่อนได้แหน่อะไรอีเชียวนะอันนั้นเราผมไปฟังเนี่ยตอนนี้เกี่ยวกับนั่งทำไหมดักแอบติดมุกวกเพลงอะไรอะตั้มอินเรกุสีบาฮะอีอีเตวาเจ้าบอกแวบว่าปนมินอ้าแวบปุ๊บอันนี้ตกันเออเดี๋ยวนั่งเลยวีนะวีสีโอ้ยเตยเตยมั่ว
2: เรกุสีเอ
1: มุมเมลูกเตยอันนั้นมุมเกมานักมาเจ
2: ไรเดียดนี่ไรเชียไรเดีย
1: เรื่องเชียนะเมื่อเรื่องเชียเรื่องสู้ระเบียบนั่นก็ที่ตรวจมาเมื่อลูกเว็บบัตรเพิ่มได้สบายสบายดีฮะโอ้สารังในดวงนั้นจำโยมเชื่อตกจมูกตัวเต้ตอนจบน้องจะสนาวได้เป็นบุพเพจักรเลยนะเฮ้ยนี่เราผมไปเถอะเฮ้ยอู้ซี่ใส่ลูกตั้งแต่แอร์ฮะทนายตาแอร์เจ้าเรียนหนึ่งเจ็บบานได้แต่บานบาน
2: เต็มหลังเต็ม
1: ฮะ
2: ต่อเจ็บบานได้เต็มแล้ว
1: มันต่อเต็มเยอะจะฟังเยอะเนาะ
2: เยอะเอ็ก
1: อาจารย์ครับครับเรอุสีอันนั้นเรียนเรื่องมวยกับเท้าปารังแต่คนนั้นเรื่องนั้นดังเจ็บมากถ้ามันดังเร็วขนาดปีไอ้มวยยุ่งนะแต่เขานั้นเรียนรูปกายเชิดถูกเหลือตั้งที่ต่อไม้ไอ้ดำเร็วหันน้อยมาตัวเนินนั้นเที่ยวแต่เขานั้นหันน้อยแต่เขานั้นจะพบพุทธศาสนาปอนตะปารังเธอ
2: ปอนตะแบก
1: วัดบ้านสะโพกนั่งมันยังจะมีเสียไอ้เธอนั่ง
2: เรื่องในอันต
1: าม
2: ราง
1: เมียนกาชูไอ้เมียนเรื่องของเวสันต์ดาวเรื่องลาคุยไอ้นั่งเครียดไอ้นั่งไปไอ้นั่งโอ้ยมาจำตอนนั้นอ่ะมาเลยนั่งทานอ่ะหุบไฟย่อสุดแม่อัฐังตาเทเตเนี่ยจำตอนนั้นจะเสียพอจะโยหอเตก็ปลายต้นผักกาดเมียนอบายก็หลับไม่นั้นมันแม่ต้องการสำนักจะย้อยรุกเตะจูงกับเท้าจูงกับข้ออันนั้นคือตาผู้เข้าผมนายรุกเรียนเป็นเพียงนึงก็มันแม่สับแพ้เมียนจำเนี่ยได้จูงก็มันขยันเกย์โอ้ยพลังนั้นสมาจำอยู่ค่ะลาวิเนเรอิสิปาติรูเอวามิสังเตในปัจจุบันวิตโย
2: เ
1: ต
2: ้เต้เต
1: ้นานาเต้เราวิจิ
2: ตรเป็นเต้
1: มุมมุลุเต้อันนึงตอนนี้เตะเสาไหมอ่ะตัวเทียมไหม
2: ตัวเทียม
1: ตัวเทียมจะเสาอัตนาน
2: เต้
1: เต้ฮะเจ้า

0: มีจังหวะลาม
1: ันเป็นขนาดนี้นะ
0: มันเป็นอะไรขนาดจะล้มแวบอะไรลาฮีเจ้านั้นมันให้เด็กมันจังนุ่งเลยกันแกไอ้แต่รวยเนี่ยไอ้แต่รวยเนี่ย
1: แกทำดีเลยทำดี
0: เออจังหวะ
1: เนิร์ด
0: ลาฮีสิไม่ลบปากอมุนลบต้องอ่านลบต้องอ่านตัวนามลองเธอไอ้ยาตกจากวันจริงหลายเนเรอิสิปะเนเรอิสิปะเนเรอิสิปะติรู้จำด้วยบ้านเราจะโตงเด้อเนเรอิสิปะติรู้ไอ้สาวลูกจำว่าเมื่อเราชอบคุณเป็ดนะเอลามีสองสเตเอลามีสองสเตสองสเตอัดเออด้วยนะอัดเออด้วยนาปาตูรูวิเคเยอร์เออยังไงที่ถ้าคนจะพบปรังแล้วจะจำนะฮะอะไรก็เลยจะจำมันยูนังมหาอุปบัติของสุพรรณเดิมมันนั่งจะมีเสียไอ้เธอเนาะประมาณเนี่ยมีทับเสียการน้องอาเสียจะเจ้าตัวมานั่งในมองสำหรับปุกเกลี่นั่งเจ้าตามปุกกับใบดาเนี่ยเจ้ากลัวเสียกระด้างลูกคนถ้าตัวมานั่งลูกมุกยังสำหรับปุกบ้านจะโรงเรียนตูนั่งมาแน่เรียกจะกูมาบัตรคาโคตรดังอันจะคาโคตรดังตาสิเพลงเมียนหลอกดังหลอกขึ้นสะบังไงบ้านลุกแสดงลูกคาจังลูกคาอุบายกอลนั้นมันแม่นสอบจะสำนักไปบ้านสำนักไปย่อครุภีเจอันในกาสำนักครูเขานั้นก็มันแม่นสอบแต่ที่นี้เราเจอเราขาดได้ตาทาโคตรขึ้นในใจนั้นลูกน้องเรื่องมันติดกอกกันกระดามหนึ่งยังครบได้ไหมเอากากบกอนอย่างนี้ไหมเนาะตอนมาปารังมันทาโคตรปารังทาครีเลยหลักครีหนึ่งครีเลยเรียนหนึ่งขบหนึ่งเรียนขึ้นตะแจงมือโตกันตะวินเตวินเตก็ติดชอบสมขบดึกทำไมดึกจ้าไอ้มาหาจิตนั่งก็มันจับไอ้ก็มันจับตอนที่ยึดใครก็ช้าหรือชูอันลูกตาลูกตาอันนั้นที่ใจเนี่ยไปตามอันจีจังได้เฮ้ยตอนหน่อยแล้วอันกันซาลโมเองจะเฮ้ยที่บ้านตะเกียงงอกเสียตะเกียงจังไปตอนมือเธอจะหายมือสมดังงอกโดดจะต้องหลบหลังแล้วและตัดถุงเธอยังเงยเงื้อที่ตอนบ้านเงียบมัดง่ายดีกับใครเอ้ยอันนี้นัดไอ้เราคุยกันนะเราจะพร้อมนั้นเนี่ยจะแต่งนั้นไอ้ดังไรจะประมาณขายที่บ่ออกจะขายเอาเอาเท่าไอ้เตยนะเงี้ยดังงอมบ่มันงอมมันจะจับหรืองอมไอ้ได้ไอ้เตยนะอันคุยบังมุ้ยนุ่มตบโอ้ผมมาตบตาประมาณน้ำก็มีนิดนึงใบหน้าจังนอมไอ้ยอดนี่ตัวนู้นนั่นลอยอันนั้นเต็มจอดชื้อบอกว่ากันลำโยงแมนเต็มแล้วใครถ่าแล้วจุดเรือเสียหน้าเด็ดในติดตัวตัวกลองงอกเกิดขึ้นเนาะตัวเรื่องใครจะประแปรเนาะมาหนาทวารได้กับอาจจะใจกันหันนั่งกลองงอกจอมหันนั่งจอมจุดแล้วจุดนั่งบนนั่งดักหนวกหางน้องอ้อยถ่ายให้เมื่ออ่านคุยด้วยทำไมนะครับอ่านจอมเยอะกับรักเนี่ยยิ่งนะก้อมเยอะหมดเลยงานนี้มอดอ๊อฟครับนี่อยู่สบายนะไปไหนไปเลยที่หนึ่งไอ้นี่จะมามวยก็คือเพื่อยังนั่งจานดองเอาใจใจนั่งกลับนี้ต่อเลยคือทำบ้านก็เด่นเชิงคอยความต้องจับที่ตามาคามวยเนาะในคิดมั่งเนาะจับออกใจมาจากแฝงในตอนตะกามบ้านเย็นกระดามเจ็ดอ๋อกระดามอ่ะไอ้ซีนเนื้อนั่งเด้อไปติดเจ้าอ๋อไอ้เนื้อนั่งเด้อเจ้าอยู่เมื่ออันตะเติม

0: คนเราสู้ต้องเอาน้ำหยดตัดตกเยี่ยได้หยดที่มาให้มวยมาให้มวยมันขาดทมมันขาดเต้าบางจะขาดสู้เยี่ยเมียนไปยาเนื้อเยี่ยขาดตามอันมาช่วยตามอันหาหลบหยดตกที่ยังรวยอยู่ตัวตายดังนี้คลานเมียนประมาณทำเมียนแบบมุ้ยเลยปอดผมอ่ะไปตั้งที่ไหนเลยเดี๋ยวฉันตั้งคิวพระเธอเลยจอบฉันเดี๋ยวใครต้องทำเธอคลานตลอดมากลับเจ้าตีใส่คลานน้องอ้อน่าตาบ้องน้องบอกบัดคลานน้องยูประมาณแค่ชั่วโมงเดียวคลานน้องเหมือนทำคิวมารอตัดง่ายอย่างที่เดี๋ยวตาวิ่งจ่อแล้วจะง่ายคือคิวก็ควยงอกท้อยเพราะดาวเดี๋ยวตามเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวปุ๊บจูบมือจับดังมือก็คลานน้องไปเจอนะมึงจะลาเจ้าอาจารย์ดังทักอันนั้นโคตรน่ะอันนั้นไงกูฟังอ่ะคลาแต่กูฟังว่าชู้มาเลยเล่นคนในเพลงคลางก็เหมือนคนในชู้เนาะเนี่ยวันเช้าครูบาข้าเราเล่าหนึ่งวีดาวเราวิ่งชู้คนเนาะมีชู้นั่งใส่พลัดเนี่ยครับพวกหายพวกกับอ้อมเนี่ยหาโต๊ะพวกข้างหน้าทุ่มเนี่ยหาเมียนข้างหน้าเยี่ยมไอ้นู้ข้างหน้าโอ้ยอ่านหน้าประมาณเดือนนึงแค่อ่านชั่วโมงชั่วโมงรูปรู้เยอะนะแต่ว่าคนนี้เราหมดเจ้าชู้ไปละฟ้อนวัวเจ้าจำเมื่อตอนนั้นเรื่องฟังสองอันเรื่องจำจำอันยกไม่ออกจะอ่านรูปเรียนแล้วก็เล่าเรื่องบวกตัดรูปเรียนต้องรู้ขย้อนเลี้ยงรับไปเลยลมกลุ่นลมต้องงอกตะบองนั่งต้องเวทีตะบองที่ออกไม่ติดจำอาจจะเจ้าหายก็อาชีพของอ๋อนั่งอ๋ออาชีพผมนะจมเลือดดำหรือเบียดได้ลมนั่งเท่าถึงย่ออาจองสร้างระบบตบบังได้ก็พลาดได้เยี่ยมก็ลองศึกษาน้องถึงย่อมาลองศึกษาทีนี้อยู่ตัวคล้อยอาชีพนั่งเอาไปใส่เอาเชื้อสลายเขาจะจับในจุกไอ้เอาในจุกนี้กับน้องมุ้ยมาเจอคนเอาไปใส่จะอักขมายใส่โอ้ยขนมปีนั่งแบบจังขัดลอยหายไปแล้วบางเจ้ากระสับต่างหลายต่อหมอโยระเบียดนี่โยดำระเวียตัวระเวียมาตัวจะอาตนะคุ้งเอาจิตเราสักหนึ่งสั่งหนึ่งอะอาตมาคุยง่ายเจ้าหาวพระวัดเตยโตกระเจียดดอกวัดแขกเตยดอกโตตะมรุโตกระเจียดดอกแต่อันนี้มันกลัวได้เอาลูกอับตัวได้ตอนนี้จะจะเอาเสียบเลยเอา
1: ตึ๊บเ
0: หรอฮะ
1: เอาตึ๊บเจ็บขาดตึ๊บเย็นเจนมาแล้วก็เอาคอตึ๊บบางแค่หมอกขาดไป
0: บางตอนนี่ปรับเอาเลย
1: อ
0: ันนี้เงียบขบวนเกียร์ห้าวถ่ายโยกแกะอันนี้ข้าวโยกแกะโยกแกะนั่นเป็นเงียบจังเป็นมือขาดผมลังมือเริ่มบ้านด้วยจิตบุญยืนไปดามหน้ายืนเท้ากระทากไอ้ขาใจนุ่มมือหลุดมุดไอ้บ้านดาวกลองดาวกระดาวหลุดบ้านมุดคลองแกงมาแล้วความมุดขูดผมหลอกหลายขบวนโอ้ขบวนทางไปดามอาตมาครับคนจะขบวนคนทำไงขบวนบ้านต่อเตยจะกบขบวนไอ้ไอ้จอมสมัยเฉลี่ยโคราชนั่นแหละมาไปดามอาจารย์สลาฟูกับบ่อไอ้ไอ้นี่ก็บานอะไรเงี้ยบานมือจกโจนบานจะแก่เนี่ยเอาสิหลบติดแก่แก่ต่อห้องไอ้ไอ้ตาเลี้ยงจนอะไรใจครูเดียวพนักมาไปยืมก็ไปจะหาไอ้ก็มาไม่ไปยืมสำหรับครูนั้นเกี่ยขาครูนั้นเงียนเกี่ยงเนี่ยครูนั้นเงียนเกี่ยงเนี่ยคือคลาบานเยอะดอนเหมือนจะจัดกระตุกีคือคือได้แล้วออกมาก็ผมก็เรียบใจนี่ไงตายนั่งตุกติเกย์ดีจ้ะที่เรื่องมวยแหวนเรื่องดามตะบูงไล่มวยแหวนน้ำที่ปะปะกับแฟนที่กอดต่อไล่เชียร์กับแฟนนั่งจะบังนี่จะบังกระดามตะมวยมุกตาที่ตะเตรียมเนาะเรื่องมวยแหวนเดี๋ยวเมียนก็เลยกลับบ้านเดี๋ยวน่ะมวยเฮาตู้ที่เกียดดอกนั้นต้องสุดท้ายมวยเกียดมวยได้ตู้ตะเกียดดอกตาเกียดดอกนี้ที่เนี้ยประมาณกี่เดี๋ยวเฮาตู้นั้นท่านเนี้ยประมาณอะไรนะเดี๋ยวตู้ยอดแต่ตู้ไอ้นี้

ณะกรรมาภัณฑ์ใดระบบเพียรล้วนซึ่งเยติสลายนุกหลายทำไมนุกต่อยเยด่างเอาคอไปเรียนอะไรนุกหลายนุกเลิกต้องเลิกเพื่อนใครเลยกำลังแต่เศร้าหนักเพื่อเศร้าคิดออกประมาณใครมาภัณฑ์ตั้งติดกับแรงกุ้งตั้งติดมาอกมาตั้งติดไรที่สนำสมกาเองมกกุ้งตัวเฮ้ยเนี่ยมันนี่มันเนี่ยน้องเวียนเนี่ยคลายดิก็ติดชมเมื่อสายนั้นต่อยกับลูกต้อนลมดาซอยสนองตำแหน่งที่เมียนกับแรงมีเคยเวลาเรียกอาณาเมื่อมือจ้ะมือตาคงเท้าหนึ่งเราอินเดียนั่นไปได้หมดเมียนอีกจ้ะก็บารมีเนี่ยนั้นแต่เอาลูกและตัวเศร้าทำมันลูกก็เล็กก็ลอยมาปลายลูกทำมันลูกก็เล็กก็ลอยอักคลายนายเลยเขาจะบักตางเนาะทำบังนาคลายจากขย่มเสียตู้ให้เกลือนเมียนาคอดบานเขาจับที่จับเนื้อหาสลายกระตุ้งกับเฝ้าอย่างนี้จังนะอันตัวเดี๋ยวเราสลายขึ้นมาใส่ลูกบานแต่ขย่มเสียตู้นำตู้จังมันต้องอักยะบักตาไว้เจ้าลูกจะชมเออล้วงเจ้าลูกเจ้าลูกจับใบล้วงนั่นกระตุ้งกับเฝ้าอย่างต้มประมาณดวงนั้นมันทำไอ้เรื่องบ้าอาถรรพ์นกกระหักนกกระปูอาคังอาปูอาไข่เด็กกองนั้นบุกกระตำดวงพระก้มคมคมครับเดือดมันนุ่มนิ่มคลายนะเขี้ยนเด็กน้องโลกเขี้ยนเด็กน้องแต่เจียงแก่นาเย็นมารูปใบทรงอันอยู่บ้านลูกตัวธนาแอ้งคลายธนาแอ้งจิตตูทั้งแอ้งจูระบาดไรนะทัดเทียนก็ปุ่นผมตูตูดเสกได้เสกเหลี่ยมพอไปมันขาดจิตต่ำมาแล้วเสกได้เสกเหลี่ยมต่ำมาตอนห้าตูดตอนห้าขณะนี้คนมาประบอกทั้งบางคนชายต่อนายแอนยีหล่อแต่เนี่ยนายแอนท่านนายแอนเสกตูดตอนห้าตูดต่ำมาแล้วเสกได้เสกเหลี่ยมขย่มนี่คือจิตตูดตัวใดตูดแต่ละตูดต่ออันก็จะตูตัวได้จริงนะผมมาพูดถ้าได้ผมมาพูดกี่ซีเอาคนนี้กี่ซีลงมาว่าอันซีมาไงออกทางซ้ายมือซ้ายมาเกิดก็อันแต่ให้เลยคนนี้เด้อตั้งอ้อยวันอ้อยตูอ้อยตะใบตามเชียงตั้งอ้อยอยู่อ้อยจับ